0: เลยแม่
1: รู้ก่อนเลย
0: ตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งอยู่แรงเนี้ยแม่
1: อย่าเนี้ยเลยอย่าให้เบสมา